เราฟังควันเด้อฟังควันสาวสำน้อยไว้อ่อนอย่าเฝ้าสันฟันหาและเขาตำลาเลยสาวพระเธอขาวและอวบอันเหลียวเห็นเธอย่ำใดใจอ้ายหาวอ้ายหันวางหน้าอกตันตันอยาก

dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun

มาเนี่ยดิตะกิกิเนี่ยดีกบามาจิจิดีปณีอจองสิตอภิณาตะบะอมิชาปะมิเอ๊ะอจิสิตีอ่ะดีมาบามิสมิสวิสกี้วิสกี้อจิสิตาด้วยฮิกาโซมีโซดาเนี่ยยีแกมะย้อแลมูย้อแลมูตะเบียวเอ๊ะมะย้อเปลี่ยนแลมูดิ ชอบเย็นแลมูดิดาดาติสาရှင်ปีปีอัจฉิเสมีมาช้อรู้อัจฉิตอดูโยมผิดปัญญาเนี่ยงวยย้อนหน่ายเย็นฉิติฉิติย้อนหน่ายเย็นมะฉิปีมะฉิปีดาลากวยมิตรตาရှင်ถุยถุย

ยอนายเยมะชิบีมะชิบีดาลาป่วยเมตตาရှင်ถุยถุยถุยถุยอะชิซิมะมีอะฮ้องปิโลอะติชาจะเมตตามะหมะตะคิดติยาดีกะบามาชิชิติปะนีอะจ้องเสร็จดออะผิดนาตะบะอะเมชาปะมีอะชิซิติยาฮาดีมาวามิสมิสวิสกี้